นี่เมนเฮียนภาษาลาวว่าภาษาลาวเก่งแล้วเกิดเป็นนายแปลภาษาแล้วก็เฮ็ดเวียกกับคนลาวซึ่งการที่ตัดสินใจเฮียนฮู้ภาษาลาววัฒนธรรมฮีดกอมประเพณีและใช้ชีวิตแบบคนลาวนั้นมันด้วยเหตุผลอันใดเป็นอย่างเราจึงเฮียนภาษาลาวมื้อนี้เฮาจะลมกับแสงเดือนเพื่อนจีนที่เว้าภาษาลาวเฮ็ดเวียกกับคนลาวจังซั่นว่ารายละเอียดความรู้สึกต่างๆเป้าหมายของเรานั้นเป็นคือจังใดเราเคยอยู่ลาวบ่หรือเที่ยวไปเที่ยวมาหรือเฮ็ดเวียกทั้งประเทศจีนและมาทั้งประเทศลาวก็อย่าลืมติดตามมาฟังรายละเอียดได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวแต่มื้อนี้พิเศษมันลมกับเพื่อนจีนที่ใช้ภาษาลาวเนาะและตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนทางรายการจะให้ทานมาฮู้เกี่ยวกับนกแซวนกแซวนี่มีประวัติความเป็นมาคือใดๆและเป็นอย่างมันจึงนอนอยู่ในวัฒนธรรมของจีนคนจีนในความสำคัญแนวใดเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมติดตามมาฟังได้ตอนท้ายรายการ

0: 来呀，双门起和 CMG FM 93 MHz。
1: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารมาฟังข่าวเกี่ยวกับใน6เดือนต้นปีนี้ปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่างประเทศของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นเทียงวางบุดวนมานี้องค์การคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนได้ประกาศบทรายงานรายหับและรายจ่ายสากลของจีนใน6เดือนต้นปี2026โดยเฉพาะได้แสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่างประเทศของจีนได้เพิ่มขึ้นเป็นทาก้าวอย่างมั่นเทียงปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่างประเทศอยู่ภายในประเทศจีนรวมทั้งหมดมีถึง 22,000 กว่าตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025กระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าจีนได้ยึดมั่นหลักการสุขยู่การเจรจาและการร่วมมือในกองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าจีเซาวันที่4ตุลา2026นี้โฆษกกระทรวงการค้าจีนได้ตอบคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการค้ากลุ่มจีซาวหรือซาวประเทศพร้อมด้วยสภาพที่เกี่ยวข้องโดยได้กล่าวว่าสำหรับกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีซาวในครั้งนี้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่ประเทศประธานคืออเมริกาตั้งไว้เช่นการคัดค้านการหั่นเสบียงอาหารเป็นอาวุธหับมือกับความสามารถด้านการผลิตเหลือเฟือจำกัดการบังคับการออกแรงงานปรับปรุงหลักการปฏิบัติต่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษหลายที่สุดและหัวข้ออื่นๆพร้อมทั้งได้บรรลุแถลงการร่วมเกี่ยวกับหัวข้อเสบียงอาหารส่วนหัวข้อเหลือนั้นบ่ได้บรรลุเอกสารมากผลท่านโฆษกยังเว้าตื่มอีกว่าในระยะจัดกองประชุมจีนได้ยึดมั่นท่าทีที่เปิดและร่วมมืออย่างเสมอต้นเสมอปลายเข้าร่วมการปรึกษาหารือหัวข้อต่างๆอย่างมีลักษณะสร้างสรรค์และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกต่างๆซึ่งได้เสริมขยายบทบาทด้านการสุขยู่การเจรจาและการร่วมมืออย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันจีนได้ยึดมั่นหลักการอย่างเสมอต้นเสมอปลายเดียวปกป้องรักษาผลประโยชน์รวมของตนและประเทศพร้อมพัฒนาทั้งหลายพร้อมทั้งขยายสุขยู่ความสามัคคีและการร่วมมือของจีเซาปีนี้จีนได้สุขยู่การปรับปรุงโครงประกอบการลงทุนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์การสถิติแห่งชาติจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าปีนี้การลงทุนในคงเขตกำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ของจีนได้สืบต่อรักษาสภาพท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นลำดับที่ดีนับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาการลงทุนในด้านความก้าวหน้าของเทคนิคการยกระดับอุตสาหกรรมและการลงทุนที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้มีจังหวะเติบโตอย่างว่องไวขึ้นการลงทุนในคงเขตที่สำคัญได้เพิ่มขึ้นอย่างเอาไว้โครงประกอบการลงทุนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรวมแล้วโครงประกอบการลงทุนของจีนได้ปรากฏให้เห็นสภาพท่าเอียงของการพัฒนาในทางที่ดีอันใหม่คุณภาพและประสิทธิผลด้านการลงทุนได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งการใช้นโยบายต่างๆอย่างประสานงานกันที่มีผลดีต่อการสุขยู่และปล่อยความสามารถบ่มซ่อนด้านการลงทุนเติมอีกได้ช่วยสุขยู่ให้การพัฒนาในคุณภาพสูงของเศรษฐกิจสังคมด้วยการลงทุนที่มีประสิทธิผลนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวจีนเพื่อสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ที่มีหลากหลายสีสันของจีนนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมานักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เข้ามาท่องเที่ยวจีนนับมือนับหลายขึ้นตัวเลขข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าในงานพักบุญวันชาติจีนในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวจีนได้สืบต่อ

เพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปเอโรปทวีปโอเชียนีได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวเลขข้อมูลจากองค์การคุ้มครองคนเข้าออกเมืองแห่งชาติจีนได้แสดงให้เห็นว่า8เดือนของปีนี้ด่านกวดคนเข้าออกเมืองทั่วประเทศจีนได้กวดชาวต่างประเทศเข้าออกเมือง61ล้านกว่าคนเพิ่มขึ้น 19.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนตัวเลขข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่านับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมานักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวอยู่จีนเฉลี่ย 1.5 มื้อเพิ่มขึ้น 11 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนับมื้อนับหลายบ่เพียงแต่ฮับฮู้จีนโดยผ่านหน้าจอเท่านั้นอีกหากยังแม่นการเดินทางมาท่องเที่ยวจีนและสัมผัสวิถีของจีนด้วยตนเองการเดินทางระยะพักวันชาติจีนคือคลื่นหลายเฮ็ดให้แห่งขับเคลื่อนแห่งการพัฒนาสืบต่อปล่อยออกมาในด้านข้อมูลล่าสุดของกระทรวงคมนาคมขนส่งของจีนได้เปิดเผยในวันที่7ตุลาแสดงให้เห็นว่าระยะพักวันชาติจีน7มื้อนั้นคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวได้ข้ามเขตแคนในทัวร์สังคมจีนบรรลุถึง 2,100 กว่าตื้อเถอคนเพิ่มขึ้น 0.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเส้นทางเดียวกันของปีก่อนแข่งคู่กับระบบการขนส่งครบวงจรได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องความต้องการการออกเดินทางท่องเที่ยวที่คึกคืนได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรงแห่งขับเคลื่อนแห่งการพัฒนาของจีนสืบต่อปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องระยะพักวันชาติจีนจำนวนผู้โดยสารทางรถไฟยังคงหักษาขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องโดยมีจำนวนผู้โดยสารหลายกว่า20ล้านเถอคนเป็นเวลา3วันเรียนติดมีหลายกว่า1ตื้อกว่าคนเลือกเส้นทางตามทางหลวงในนั้นตลาดเช่ารถมีความคึกคืนที่สุดอัตราการเช่ารถเฉลี่ยต่อวันได้เพิ่มขึ้น25ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศเฉลี่ยประมาณ2ล้านกว่าคนต่อมื้อเฮ็ดให้การเดินทางของผู้โดยสารไปยังบรรดาตัวเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวมาติดตามข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของกลไกปรึกษาหารือการค้าการลงทุนจีนเอโรปออกแถลงการร่วมในระหว่างวันที่8ถึงวันที่9ตุลา2026นี้ท่านบางเวินทาวรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนและท่านมาโลสซิโควิสกรรมาธิการด้านการค้าและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของคณะกรรมการสหภาพเอโรปและจัดกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของกลไกปรึกษาหารือการค้าการลงทุนจีนเอโรปอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือในทิศทางแท้มอดตัวจริงและประสบผลสำเร็จอย่างอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งได้บรรลุบัญชีรายการการรับหู้ที่เป็นเอกภาพกันตืมอีกสองฝ่ายได้ย้ำคืนว่าในฐานะเป็นคู่การค้าที่สำคัญจะแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายอย่างสมเหตุสมผลภายใต้กรอบกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกและซุ่มกำลังเข้าในการสืบต่อสร้างความมั่นเที่ยงให้แก้สายพัวพันทางด้านเศรษฐกิจการค้าของสองฝ่ายเพื่อให้มีความดุลเดียงหลายขึ้นสองฝ่ายได้ตกลงกันจัดกองประชุมสมัยสามัญเทือที่3ของกลไกดังกล่าวนี้ในเดือนมีนาปี2027ที่จะถึงและจะรักษาการติดต่อพัวพันอย่างแน่นแฟ้นก่อนจัดกองประชุมมาฟังข่าวเกี่ยวกับระยะพักวันชาติจีนปีนี้แขวงไฮลำจีนได้ต้อนรับการบริโภคสินค้ายกเว้นภาษีอย่างคึกคืนในวันพักวันชาติจีนในปีนี้เป็นวันพักวันชาติครั้งทวีปนับตั้งแต่ท่าการค่าเสรีไห่ลำเป็นต้นมาซึ่งตลาดยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าขาออกจากเกาะไห่ลำได้ตอบรับกระแสนิยมเพิ่มขึ้นของการบริโภคอิงตามตัวเลขสถิติจากองค์การภาษีที่นครไห่โขเทศบาลแขวงไห่ลำแสดงให้เห็นว่าในระหว่างวันที่1ถึงวันที่7ตุลา2026นี้มูลค่าการค้าการซื้อสินค้าแบบยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าขาออกจากเกาะไห่ลำมีถึง855ล้านหยวนจำหน่ายสินค้าประมาณ 700,000 กว่าอันขณะที่ผู้บริโภคซื้อสินค้ามีถึง 123,000 กว่าเถอคนเพิ่มขึ้น 10.41 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025เขตการค้าได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวขาเข้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังมีชีวิตแห่งการเปิดประตูระยะพักวันชาติของท่าการค้าเสรีดังกล่าวมาฟังข่าวเกี่ยวกับจีนกับลาวมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าตามทางรถไฟลาวจีนรวมแล้วหลายกว่าห้อยตื้อหยวนอิงตามข้อมูลจากด้านภาษีนครคุนหมิงของจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่านับแต่ทางรถไฟลาวจีนเปิดบริการเป็นต้นมาได้ส่งสินค้านำเข้าส่งออกหลายกว่า20ล้านต้นมูลค่าสินค้าหลายกว่าห้อยกว่าตื้อหยวนปริมาณการนำเข้าส่งออกเติบโตเฉลี่ยต่อปีหลายกว่า24ส่วนห้อยมีบทบาทถึง19ประเทศในเขตแคว้นและมีสินค้าหลายกว่า 3,900 ชนิดโครงการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์ลาวจีนส่งไฟฟ้าได้หลายกว่า1ตื้อกิโลวัตต์โมง
แหล่งข่าวจากบริษัทตะคายไฟฟ้าทางภาคใต้จีนสาขาคุนหมิงให้ฮู้ว่านับมาฮอดวันที่8ตุลา2026นี้โครงการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์ลาวจีนสามารถส่งไฟฟ้าได้หลายกว่า1ตื้อกิโลวัตต์โมงข่าวแจ้งให้ฮู้อีกว่าโดยอิงตามกลไกการค้าข้ามชาติของตลาดไฟฟ้าอยู่ภาคใต้จีนได้ระยะนำขึ้นสูงลาวสามารถสนองไฟฟ้าน้ำตกที่เหลือไส้ให้แก่เขตอ่าวใหญ่กวงตุ้งฮ่องกงมาเก้าของจีนอย่างต่อเนื่องคาดว่าในปี2026ปริมาณการค้าขายไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนและไฟฟ้าน้ำตกผ่านโครงการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์ลาวจีนจะบรรลุถึง1ตื้อกว่ากิโลวัตต์โมงทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังระยะ2เมืองจีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาลมกับเพื่อนคนจีนที่เว้าภาษาลาวเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวว่าเขาเจ้ามีความมวลซื่นมีความรู้ความสามารถและเว้าภาษาลาวได้แจ้งสำใดก็อย่าลืมติดตามรับฟังการอบรมสนทนานี้ได้จักหน่อยตอนนี้สันทันมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: ทั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: เขาเจ้าแม่นนักศึกษาเขาเจ้าแม่นนักธุรกิจเขาเจ้าแม่นนักศิลปินเขาเจ้าแม่นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซืนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: เรื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายๆกับ CMG FM 93 MHz
1: ไรเนี่ยลมกับเพื่อนลาว
2: ขณะนี้ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนคือดังได้ล้มให้มีรายการได้ฟังเปิดต้นรายการวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษนำนางแสงเดือนซึ่งเป็นคนจีนแต่ว่าเฮ็ดเวียกในภาคภาษาลาวอยู่เมืองนันนิงแขวงกวางซีตอนนี้อยู่กับโฆษกแล้วสบายดีแสงเดือน
3: สบายดีอาทิตย์ซักสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกคน
2: แสงเดือนมีชื่อจีนว่าจังได
3: แสงเดือนมีชื่อจีนว่าถันเจียนฉุน
2: นั่นเนาะชื่อลาวมันแสงเดือน
3: โดยชื่อลาวเป็นแสงเดือน
2: ชื่อแสงเดือนมันไผตั้งให
3: ้เป็นอาจารย์ที่ตอนที่เฮาเฮียนภาษาลาวทําเอถามแม่นอาจารย์คนลาวมาตั้งให้ตอนนี้หันนังอึ้งง่ายได้แล้วก็เป็นเสื้อม่วนอีก
2: เจ้าจะให้แสงเดือนเว้าสู่ฟังว่าตัวเองมีความเป็นมาได้ใดจึงมาเฮียนฮู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวหรือมาเฮียนฮู้ภาษาลาวจนได้เฮ็ดเวียกร่วมกับคนลาวคือถูกมือนี่อยากให้เว้าสู่ฟังเนาะมีประวัติมาจังได๋
3: ทำเอถันตอนเฮากับยังเฮียนอยู่โมบายหั่นนะ
2: เฮ
3: าก็มีความหวังว่าสิอยากเฮียนภาษาต่างประเทศแต่ว่าทําเอถันเฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าสิเฮียนภาษาใดเนา
2: ะ
3: เฮาก็ลงกับพ่อแม่ลงกับพี่น้องหั่นให้กับเจ้ามีความเสนอแนวใดแล้วปานนี้หั่นเฮาก็เห็นว่าประเทศจีนกับปานประเทศอาเซียนก็สําคัญกับก็มีการพัวพันหลายเนา
2: ะ
3: แล้วก็สิว่าจะมีเวียกดีหาเงินได้ดีแล้วก็เลยว่าเฮาก็อยากเรียนภาษาลาวนี้หลังจากที่เฮาได้ตั้งใจว่าที่อยากเรียนภาษาอาเซียนแล้วเฮาก็ไปซอกเฮาไปซอกข้อมูลเนาะเฮาก็เห็นว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่สวยงามก็มักนิสัยใจคอของคนลาวแล้วประเทศลาวและประเทศจีนก็มีกันพัวพันหลายในหลายด้านหลายคงเขตแล้วก็เลยตั้งใจมาเรียนสมัคร
2: เรียนภาษาลาว
3: เรียนภาษาลาวแล้วก็เลยได้ตามแผน
2: เรียนภาษาลาวนี่เริ่มต้นเรียนอยู่ไส
3: เริ่มต้นทําอีทันเฮาเริ่มต้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสุนทรกวางซีเป็นเวลา2ปีแล้วเฮาได้มีโอกาสได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เรียนอยู่โมโซปีนึงแล้วหลังจากหน้าเฮามาเรียนหลังจากเรียนปีนึงอยู่ลาวแล้วเฮาก็กลับมาเรียนต่ออยู่อูจีนอีกปีนึงแล้วเรียนปุ๊ดแล้วหลังจากที่เฮาเรียนจบแล้วเนาะเฮาก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศลาว
2: แสดงว่าจบปริญญาตรีภาษาลาว
3: โดยแม่นแล้ว
2: โอ้ลาว
3: โดยแม่นแล้ว
2: โอ้เจ้าหลังจากจบมาแล้วเฮ็ดจังได๋ต่อ
3: หลังจากจบมาแล้วเฮาก็เฮงเฮียนภาษาลาวเฮาเฮงเฮงมักนิสัยใจคอของคนลาวเพราะว่าเฮาตอนเฮาเฮียนอยู่มศหันนาก็ได้มีอนาหมู่คนลาวหลายแล้วก็เขาเจ้าก็มาสวยเฮาแต่เป็นการเองแล้วก็ไปเซิร์นเฮาไปลินไปเที่ยวน้ําแล้วก็เห็นว่าประเทศลาวนึงก็แท้หั่นมันมีเป็นประเทศที่สวยงามเน
2: า
3: ะแล้วหลังจากเฮาเรียนจบแล้วเฮาก็ตั้งใจไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศลาว
2: อ๋อเจ้าเรียนภาษาลาวยากบ
3: ่มันก็ยากอยู่เพราะว่าปังมีปังโตหั่นมีเสียงปังโต
2: หันเสียงบ่ได
3: ้แม่น
2: ออกเสียงยาก
3: ออกเสียงยากปังโต
2: ตัวอย่างแม่นตัวใด
3: ตัวเด็ดตัวจอ
2: ตัวจอตัวดอ
3: ตัวดอ
2: ดอเด็กหั่น
3: โดย
2: ๆมันกลายเป็นดอเด็ดบ่แม่นดอเด็ก
3: ฟังเสียงหั่นเฮาออกบ่ได้ยากมันยากแท้
2: เจ้าๆ
3: แม่นๆ

0: ลยตอนเฮกเวียกอยู่ลาวเป็นเวลา3ปีแล้วก็เข้าก็ได้ไปหลายแขวงด้วยคือว่าอยู่เวียงจันทน์แล้วก็ลงไปลงใต้แล้วก็ขึ้นเหนืออีกคือว่าสารวานเซกองอัตปือไปหมดละ
1: โอ้ไปลายคนโคซกตัวนี้นะ อันนี้อยู่เป็นคนลาวซื้อได้ยังไม่ได้ไปมืดทั่วประเทศเลยแจงเดือนเป็นคนจีนเรียนภาษาลาวยังได้ไปลาวหลายดีหลายได้เรียนรู้อย่างไหนตอนอยู่ลาว
0: ตอนอยู่ลาวก็เฮาก็โชคดีว่าที่ว่ามีแม่ฮักคนลาวผู้นึง
1: ค่ะเ
0: จ้าๆๆเราก็ได้สอนเฮาภาษาลาวแล้วก็สอนวิธีการเฮ็ดเวียกกันพวกพันเวียกต่างๆ
1: ค่ะเจ้า
0: ๆแล้วก็เปิ้งยังดูแลเฮา
1: อืม
0: แล้วก็แห้งมักประเทศลาวหั่นแหละ
1: แม่นบ่มีหยังประทับใจพิเศษบ่อยู่ประเทศลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่3ปี
0: ก็สิ่งที่เฮามีพัฒนาหลายที่สุดก็แม่นว่าเฮามีแม่ฮักผู้นึงหั่นเราฮักเฮาแท้คือว่าเพิ่นยังดูแลเฮาคือว่าลูกของลูกสาวจริงของตนเองแล้วก็ก็แล้วก็สอนภาษาลาวอีกคําว่าเฮาเฮ็ดหยังปอมันบ่ถูกปานใดค่ะเพิ่นก็สอนวิธีแก้ไขปัญหาบ่แม่นว่ามาโทษเฮามาให้เฮาเพิ่นหั่นก็สอนเฮาว่าวิธีเฮ็ดวิธีแก้ไข
1: เจ้า
0: แม่น
1: อ๋ออันนั้นก็เป็นการพบพันธุ์ที่สนิทสนม
0: แต
1: ่ว่าเป็นแม่ฮักเนาะ
0: โดย
1: พอเบิ่งกิริยามารยาทตามที่ได้เฮ็ดเวียกร่วมกับแสงท่านผู้ฟังก็บ่ต่างหยังกับคนลาวเนาะหน้าตาก็คือคนลาวเป็นคนจีนจนว่าแสงเดือนเว้าภาษาจีนจังฮู้ว่าแสงเดือนเป็นคนจีนเนาะคิดว่าแม่นคนลาวที่พวกเฮาเห็นกันทําอิฐที่มาเฮ็ดเวียกนํากันอยู่แขวงกงสีและนานนิงเนาะ
0: โดย
1: หลังจากนั้นได้สืบต่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้เกี่ยวกับภาษาลาวในการนําใช้ภาษาลาว
0: หลังจากเฮาลาจากบริษัทจีนที่ลงทุนที่ลาวประเทศลาวแล้วเนาะเฮาก็กลับมาประเทศจีนแล้วก็ปานนี้หั่นเฮาก็ได้เห็นก็จะหัสมาพนักงานที่สถานีวิทยุและโทรภาคกวางซีแล้วก็เลยเข้าไปเข้ากับสมัครงานเนาะเข้ากับโชคดีได้ตาม
1: ได้บรรจุเข้า
0: เต้าบรรจุเข้าแล้วจนฮอดเท่าที่มื้อนี
1: ้ในภาคภาษาลาว
0: โดยมันไปภาคภาษาลาวว
1: ิทยุโทรภาคกวางซีมีจักภาคภาษามีจักภาษา
0: เข้าอยู่ภาคแผนก BBR หรือว่าวิทยุหรือว่าวิทยุเอาไปปู่กวางซีเน
1: า
0: ะแล้วก็เข้าก็ได้อยู่ภาคภาษาลาวแล้วก็ภาคแผนกเฮาหั่นจังมีภาษาลาวไทยเวียดนามกัมพูชาอังกฤษ
1: โอ้เจ้าๆก็คล้ายๆคือกันกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะ
0: โดย
1: แล้วก
0: ็มีเวียกมักประเทศจีนบ
1: ่มักประเทศจีนจ้ะมัก
0: สิ่งที่มักที่สุดเป็นหยังเด
1: ้คือการไปกันมาสะดวกสบายเนาะนิสัยใจคอคนจีนก็จะดีจะดีถึงว่าภาษาเฮาจะบ่เก่งด้านภาษาจีนเนาะแต่ว่าเวลาขอความช่วยเหลือคนจีนจะให้ความช่วยเหลือเนาะสมมุติยกตัวอย่างว่าเฮาบ่ฮู้ทางไปเขาถามเขาก็จะบอกเขาก็สังเกตว่าเขาไปถือบ่ถ้าไปบ่ถือก็จะพาไปจนเขาสถานที่เนาะเป็นสิ่งที่ประทับใจหลายแล้วก็ประเทศจีนก็สงบแล้วก็สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งก็คืออริยธรรมที่เก่าแก
0: ่
1: ยังรักษาคงไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นอย่างสง่าผ่าเผยแต่บูรณาการจนเท่าปัจจุบันบ้านเมืองก็สะอาดสงบสุขดีคนจีนให้ความฮักแพงแล้วก็ให้ความอบอุ่นดี
0: เจ้า
1: เจ้า
0: คือว่าอยู่เฮ็ดเวียกอยู่จีนกับมวลเนาะคือว่าเฮ็ดเวียกอยู่ลาวกับมวลคือกัน
1: เจ้าเอาซั่นจักหน่อยเฮาจะล้มกันตื่มกับแสงเดือนว่าแสงเดือนเฮ็ดเวียกอยู่วิทยุโทรภาพกวางซีนี่หน้าที่ต้นต่อเฮ็ดอีหยังเนาะอีกจักหน่อยเฮาจะล้มกันเรื่องนี้ตอนนี้พักฟังเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังสนทานมวลซึ้ง

0: คนเราอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียรศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจถึงจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนเราอยู่จีนในรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน FM 93 MHz บางทีนี้ลมกับแสงเดือนแสงเดือนเป็นคนจีนท่านผู้ฟังบ่แม่นคนลาวเป็นคนจีนแต่ว่าเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาลาวเฮ็ดเวียกกับคนลาวประสานงานเวียกงานต่างๆกับคนลาวพัวพันหลายเรื่องลาวและเฮาได้ล้มกันบางนึงนี้แสงเดือนก็ได้เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ที่วิทยุและโทรภาพกวงซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเฮาจะมาล้มกันตื่มแสงเดือนมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่หน้าที่ต้นตอของแสงเดือนเฮ็ดอีหยัง
2: หน้าที่ต้นตอของแสงเดือนในปัจจุบันนี้นะก็คือไปภาษาแล้วก็พัวพันเวียกงานต่างๆกับฝ่ายลาว
1: เจ้า
2: แต่ละปีหันเฮาก็นอกจากที่ว่าเฮาไปภาษาแล้วก็ประสานงานแล้วเนาะแต่ละปีเฮาก็ได้ไปจัดกิจการที่ประเทศลาวคือว่าปุ่นกุ๊ดจีนปุ่นไหวพัดจานเฮาก็เชิญคนลาวเชิญคนลาวมาเขาฮวนนํามาสลองนํากันทํางานก็ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
1: เจ้าฉันคนลาวที่มาเฮ็ดเวียกหรือมาสัมมนาบ่หรือว่ามาเอาข้าวมาร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่ทั้งแขวงกรุงศรีนี่เสียงเดือนได้ดูแลบึงแยงเขาเจ้าจ
2: ังได๋โดยตอนที่เวลาเขาเจ้ามาหันเฮาก็ต้องไปฮับเพิ่นต้อนไปต้อมฮับเพิ่นเนาะบึงแยงถึงไหนกันกินกันอยู่ได
1: ้
2: พาเขาเจ้าไปลิ้มไปเที่ยวอย่างต่างๆหันป้อนไทยที่ว่าเขาเจ้าต้องการเฮาไปช่วยหันเฮาก็ปักช่วยเพิ่นหันนะโดยๆเขาว่าเขาอยากเขาเจ้ามาเฮ็ดเวียกอยู่กวางซีหันนะเฮาก็ไปพาเขาเจ้าไปลอกตลาดซื้อไปช้อปปิ้งนี่นะหันนะ
1: อ๋อเจ้าไอ้บางคนก็บ่เคยมาจีนอย่างเธอบ่เคย
2: แม่บางคนเขาเจ้าก็บ่เคยมาหั่นน่ะก็อยากซื้อเครื่องแต่อยากเปิ่งเที่ยวอยากไปเที่ยวบ่อยากไปเล่นบ่เฮาก็อยากเฮาก็เชิญไปให้เขาเจ้าม่วนเด้
1: เจ้าๆ
2: เจ้าคือว่าเฮาก็เชิญเขาเจ้าไปไปกินข้าวที่เฮือนแล้วก็ให้เขาเจ้าเห็นเฮ็ดเกี๊ยวนําการแล้วก็เขาเจ้าก็ม่วนคือกันคือว่ากินแต่เกี๊ยวโตสําเร็จรูปแต่ว่าเฮาบ่เคยว่าได
1: ้ขั้นตอน
2: ตอนคำตอนจนฮอตกินหันมันจะก็แซ่บมันก็มวนอีก
1: โอ้ดีหลายเนาะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านการเฮ็ดอาหาร
2: โดยการเฮ็ดอาหารแล้วก็วัฒนธรรมที่ว่าวัฒนธรรมซุมเผาบ่หันนะ
1: จ้ะการประสานงานเกี่ยวกับสื่อมวลชนมาร่วมงานจีนอาเซียนอาเซียนจีนเป็นงานเอ็กซ์โปอยู่นันนิงนะมันจะครั้งแล้วที่ได้เฮ็ดเรียงมัน
2: เฮาได้เฮ็ดมาเกือบประมาณ3ครั้งแล้ว
1: 3ครั้งแล้วเนาะ
2: โดย3ครั้งนับแต่ปี2017จนฮอบมื้อนี้
1: จ้ะได้ยินข่าวว่าแสงเดือนได้ไปช่วยเวียกอยู่ทางวิทยุกระจายแสงสารลาว
2: โดยๆ
1: ไปช่วยเวียกอีหยัง
2: เพราะว่าเฮาแต่ละปีหันเฮาเกือบจักซองทีมงานไปที่ไปจะประจําการอยู่วิทยุแห่งสารลาวเป็นเดือนนึงหา3เดือน
1: จ้ะ
2: โดยแล้วแต่เวียกของภายของเราบางคนหันไปก็เจ้าสวยจัดรายการภาษาจีนแล้วก็บางคนก็ไปเก็บกรรมเข้าแล้วก็ความแล้วก็เล่นเอกสารต่างๆนี่
1: อ๋อเจ้าเจ้าเจ้ามวนบ่เฮ็ดเวียกอยู่นำวิทยุแห่งชาติเรา
2: ก็มวนเพราะว่าก็เจ้าก็หักแพงเราหักแพงแบบพี่น้องกันเป็นมู่คู่กันตอนที่เฮาเฮ็ดเวียกเพราะว่าแสงเดือนก็เคยไปประจำการอยู่วิทยุแห่งชาติเป็น2เทื่อแล้วคือว่ามวนหลายมวนไ
1: หนอาหารการกินเป็นไงอยู่แล้วมักอีหยัง
2: อาหารการกินของเราหันเฮาก็มักแกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม
2: ้ปลาหนึ่งหมักหนาว
1: ปลาหนึ่งหมักหนาว
2: ข้าวเหนียวโอ้มักที่สุด
1: แน่นอนปิ้งไก่ก็มัก
2: ปิ้งไก่ก็มักปิ้งกันนาปงโอ้คิดทอดแล้วน้ำตาไหลแล้วน้ำไหล
1: ข้าวเปียกเฟอร์เด
2: ้ข้าวเปียกเฟอร์ก็กิน
1: กิน
2: ก็กินก็กินกินกินแล้วก็คือ ตำมีตำข้าวปุ้นตำทะเลโอ้ก็กินหมด
1: โอ้กินอาหารลาวได
2: ้โดย
1: เผ็ดได้อาหารลาว
2: เผ็ดมันเผ็ดแต่ว่าเขาก็เผ็ดแล้วเขาก็ฮู้สึกว่าเออมีกำลังเขากินแล้วก็ฮู้สึกมีแห้ง
1: เหงื่อมีแห้ง
2: แม่
1: เหงื่อก็ไหลใครก็ย่อย
2: แม่เพราะว่าเขาที่ว่าเขาเขียนภาษาลาวหันนะเขาต้องเข้ามาเขาได้สามารถได้กินอาหารลาวได้แล้วก็อยู่น้ำคนลาวแล้วก็เขียนฮู้ประเพณีของลาวหันนะเขาก็ได้ภาษาหลายกว่าเก่า
1: เจ้าแสงเดือนก็ฮู้จักคนลาวหลายเนาะเรื่องสําหรับคนลาวที่เรียนภาษาจีนก็ฮู้จักหลายคนบ่
2: ก็มีอยู่
1: เจ้าในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษาเนาะ โดยเฉพาะภาษาจีนที่คนลาวเรียนภาษาจีนอยู่ทุกมือนี่นี่ต้องเอาใจใส่ตัวไหนมันจริงๆจะเก่งภาษาจีนขึ้นตื่นจึงจะเข้าใจภาษาจีนภาษาจีนหลายแท้ๆเลยหลายกว่าภาษาลาวหลายเป็นคำเว้าอย่างออกมาหลายคำศัพท์ประโยค
2: บางที่หางประโยคคือการแต่ว่ามันจะมีความหมายต่างกันนี่แต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากเรียนภาษาจีนให้เก่งหันแสงเดือนเสนอให้ฟังข่าวฟังข่าวตลอด
1: ฟังข่าว
2: ฟังข่าวฟังผ่านทางวิทยุก็ได้ทบเบิ่งโทรภาคก็ได้เพราะว่าเราตามที่แสงเฮียนภาษาลาวก็คือการเฮาก็ต้องไปฟังข่าวตลอดฟังทุกมือเฮาบ่เข้าใจเรื่องก็ยาแต่ว่าปังคํามันจังมีปังคําซับหั่นมันจักถึกเฮาโอ้มันจะเฮาจะฟังเข้าใจคือเฮาก็จื้อคําซับตัวนั้นเลยเฮาก็ฟังไปทุกมือเฮาก็จะสามารถได้หลายขึ้น
1: จ้าอันนี้สําคัญความรู้มันแล้วเนาะ
2: แม่น
1: ข่าวแล้วก็มีโอกาสก็ได้ร่วมกับคนจีน
2: แม่น
1: เรื่อย
2: ๆ
1: จะเห็น
2: แล้วก
1: ็ภาษาจีนลืมง่ายเด้อครับแม่นว่า
2: ภาษาจีนมันเขียนยากแล้วลืมง่ายแม่นแท้
1: แม่นได้ยินน้องๆที่เคยล้มกันว่าเรียนภาษาจีนโอ้ยมาเมืองลาวแล้วบ่ได้ใช้อยากลืมแล้วเด้อ้ายว่าซั่นโอ้อันนี้ต้องได้ฝึกได
2: ้ก็พอเข้ามาเฮาเรียนภาษาหั่นนะแสงเดือนก็เป็นผู้ที่เรียนภาษาต่างประเทศหั่นนะแล้วก็เฮาต้องใช้ตลอดแฮงใช้เฮาแฮงจือ
1: แฮงเก่งขึ้น
2: แม่น
1: จ้าท้ายๆนี่แสงคิดเห็นอันใดระหว่างการพัวพันห่วมมือระหว่างจีนลาวจีน
2: เจ้าตามที่แสงกับเจ้าเปิงหั่นนะเดี๋ยวนี้หั่นประเทศจีนกับประเทศลาวหามีการห่วมมือในหลายด้านหลายคงเขตค
1: ือ
2: ว่าไฟฟ้าบ่กสิกรรมบ่การศึกษาบ่วัฒนธรรมต่างๆหั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนจีนไปประเทศลาวหลายแล้วก็มีคนลาวมาประเทศจีนหลายโดยที่ว่าตามแผนแม่บทว่าด้วยกันสร้างคู่ความสัมพันธ์ลาวจีนหั่นนะ
1: จ้ะ
2: แล้วก็หวังว่าสายพัวพันระหว่างลาวจีนหั่นก็จะสามารถดีขึ้นเรื่อยๆและสนิทแน่นกว่าเก่า
1: เจ
2: ้าแล้วก็เพื่อมีสายพัวพันมิตรภาพลาวจีนจะ
1: ยุ่งตลอดไป
2: ทางรถไฟลาวจีนสามารถเฮาก็อยากขี่อยู่เพราะว่ามันตอนเช้าหันเฮาออกจากควนหมิง
1: จ้ะ
2: ตอนแรงหันเฮาก็สามารถไปฮอดนครหลวงเวียงจันทน์ตัวนี้คําตะกี้หันเฮาคิดบ่ออกเลยมันจะปั่นแม่น
1: โดนซําได้เนาะที่เฮือบิน
2: เฮือปีนมันจะแม่นคํามาหันขี่ได้เฮือปีนตะกี้หันก็เคยขี่รถโอ้มันจะยากแต่ว่าเฮาก็หวังว่าโครงการรถไฟลาวจีนเฮาจะมีการพัวพันความมือหลายกว่าเก่า
1: จ้ะเอาทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนโอลุมสนทนากับแสงเดือนซึ่งแม่นคนจีนแต่เฮ็ดเวียกในภาคภาษาลาวของวิทยุโทรทัศน์กวงซีท่านผู้ฟังก็มีโอกาสได้ร่วมเวียกร่วมงานกับเพิ่นแล้วก็ได้โอลุมสนทนาผ่านรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจแสงเดือนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการโอลุมในรายการนี้ขอบใจหลายๆ
2: เจ้าขอบใจคือกัน
1: จ้า

ขาเจ้าแม่นนักศึกษาเขาเจ้าแม่นนักธุรกิจเขาเจ้าแม่นนักศิลปินเขาเจ้าแม่นคนลาวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ไลยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
1: ตอนนี้มาถึงไลยาซอกหูวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนและท่านผู้ฟังทางรายการจะนำเสนอท่านมาฮู้เกี่ยวกับนกแซวนกแซวในภาษาจีนเอิ้นว่าซีสุยแม่นนกสิริมงคลชนิดหนึ่งของจีนคนจีนถือนกแซวเป็นสัญลักษณ์แห่งความเบิกบานมวลซื่นความเป็นสิริมงคลความสุขและความโชคดีคนจีนเว้าเรื่อยๆว่าเมื่อนกแซวห้องแซวๆเป็นล้างบอกเรื่องดีๆฉะนั้นนกแซวจึงถูกเอิ้นว่าเป็นนกที่สวยงามเป็นนกที่มีการรายงานเรื่องสิริมงคลให้กับคนจีนคนจีนมักใส่รูปของนกแซวในการประดับประดาศิลปะเจี้ยตัดที่ติดประดับประดาบงเยี่ยมหูแต้มจีนและเครื่องศิลปะ

ื่นๆนกแซวเป็นรูปลักษณ์พื้นฐานมันสามารถผสมประสานกับสิ่งอื่นๆเพื่อเป็นรูปภาพแห่งสิริมงคลอันใหม่เช่นนกแซวยืนอยู่ถึงต้นเหมยย้อนว่าการออกเสียงของเหมยคือกันกับการออกเสียงคำว่าคิวซึ่งเอิ้นเป็นสีสร้างเหมยสาวหมายความว่าความเบิกบานความปรากฏอยู่ถึงคิวมีนกแซวสองโตยืนอยู่ตรงต้นไม้หน้าประตูถึงเอิ้นว่าช่วงสีลินเหมินหมายความว่าเรื่องดีสองเรื่องเกิดขึ้นเป็นคู่นับตั้งแต่นั้นมาความนิยมและความเชื่อเกี่ยวกับนกแซวกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสิริมงคลอย่างหนึ่งที่คนค่อยๆพากันเชื่อถือและปฏิบัติซึ่งเอิ้นกันว่าวัฒนธรรมเกี่ยวกับนกแซวท่านผู้ฟังมาฮอดนี่ท่านได้ฮู้แล้วว่านกแซวแม่นสัตว์สิริมงคลชนิดหนึ่งถ้าท่านได้พบเห็นนกแซวในครั้งต่อไปก็ขอให้ฮู้ไว้โลดว่าจะมีโชคเข้ามาหาท่านแล้วทั้งหมดนั้นได้นำเสนอมิตรการได้ฟังในระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนปิดท้ายรายการมาฮู้เกี่ยวกับนกแซวนกแซวก็เป็นสัตว์อนุรักษ์เป็นสัตว์ที่งามเป็นสัตว์ที่ให้โชคให้ไสเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลสำหรับชาวจีนเพิ่นเสือขึ้นเท่านั้นขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนท่านสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้อดิศักดิ์ล้ำล้าท่านไปก่อนสุขสวัสดีที่จงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดีลาก่อน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. หา 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. หา 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังปีนี้การเปลี่ยนแปลงไม่จากการสนทนากับ AI ไปสู่การปฏิบัติงานด้วย AI พร้อมปากดขึ้นมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ดังกล่าวแม้นมาจากขอบการเหตุเวียกตัวแทนตัวสวยอัศริยะหรือ AI Agent แบบเปิดหรือแบบ Open Source รุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า Open Claw การปุกทะลุด้านความสามารถและสมรรถภาพของ Open Claw เฮ็ดให้อุตสาหกรรมการผลิตต่างยะแยงกันนำใส่ตัวสวยอัศริยะดังกล่าวภายในเวลาสั้นๆและเฮ็ดให้บรรดาบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายใหญ่ของจีนทยอยกันเข้ามามีส่วนร่วมนำมือนานแน่นเดือนพฤษภาคมปีนี้องค์การข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีนคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้ความกันพิมพ์และแจกใหญ่ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบรรยุกไส้ยังเป็นระเบียบแบบแผนและการพัฒนายังมีการปฏิสั่งใหม่ของตัวซวยอัศริยะตัวไปเอิ้นโยวาความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากนี้ตัวซวยอัศริยะได้มีระเบียบการและแรงอ้างอิงในการพัฒนาตัวซวยอัศริยะแม่นหยังตัวสวยอัศริยะได้ออกจากห้องถอดรองแล้วก้าวเข้าสู่หน้าเวียกต่างๆและชีวิตประจำวันพร้อมทั้งกลายเป็นกำลังการผลิตที่แท้จริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แขนงการต่างๆเช่นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การค่าอิเล็กทรอนิกส์การเงินและอื่นๆได้คือแนวใด
1: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่

ท่านผู้ฟังความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบุว่าตัวซอยอัศริยะแม่นระบบอัศริยะที่มีความสามารถในการกวาดจับจื้อจำวางนโยบายหรือกำหนดแผนปฏิสัมพันธ์ร่วมทางการปฏิบัติงานยังเป็นเจ้าการได้เป็นรูปแบบสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เคียงคู่กับเทคโนโลยี AI รุ่นใหม่เป็นต้นแมนแบบจำลองขนาดใหญ่ได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวเหตุให้ตัวซวยอัศริยะพร้อมแรงเสริมยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตและโลกทางกายภาพอย่างหลักเซิงซึ่งได้หันเปลี่ยนการผลิตและวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือรูปแบบการบริหารสังคมอย่างหลักเซิงอีกด้วยท่านหลี่เยี่ยนหงผู้ก่อตั้งบริษัทไปตู้ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทันสมัยของจีนให้ฮู้ว่าการที่ตัวซวยอัศริยะได้รับความนิยมสมสอบอย่างกว้างขวางเหตุให้พระเอกของ AI หันจากแบบจำลองเข้าสู่การประยุกต์ใช้เป็นเทื่อทำอีทในซุ้มปีพันมาแกนกลางของการแข่งขันแม้นความสามารถของแบบจำลองคือแบบจำลองของบริษัทใดจะสลาดเขียนเปลี่ยนอันได้หรือมีความสามารถด้านการอนุมานเก่งกว่ากันแต่การที่ตัวซวยอัศริยะได้รับความนิยมสมสอบอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ผู้สมใจยอมรับอย่างแท้จริงนั่นบ่แม่น AI เฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหรือบ่หากแม่น AI สามารถซวยตนเองแก้ไขปัญหานี้ได้หรือบ่ซึ่งเป็นคิดหมายแสดงให้เห็นว่าAI พร้อมหันจากเครื่องมือในการสนทนาไปสู่พนักงานทั้งดิจิตอลและตัวแทนของผู้สมใจความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำหนดว่าต้องเสริมสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้นักแน่นปรับปรุงระบบมาตรฐานให้สมบูรณ์ลดอุปสรรคด้านการค้นคว้าพัฒนาการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการต่างๆและการประยุกต์ใช้ของตัวซวยอัศริยะเพื่อสร้างพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการด้านตัวซอยอัศริยะมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเติมอยู่เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแม้นคงประกอบด้านเทคโนโลยีที่ครบถ้วนซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านการกวาดจับการวางแผนการปฏิบัติและการตรวจสอบตัวซอยอัศริยะต้องอ่านเข้าใจหน้าจอและคำสั่งต่างแปลงหน้าที่ใหญ่เป็นลายหน้าที่ย่อยนำใส่เครื่องมือต่างๆเช่นเบราว์เซอร์แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลข่าวสารเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งรวมถึงการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองในขั้นตอนสุดท้ายว่าผลดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือได้หรือบ่มีเพียงแต่สั่งเป็นฮอบเวียนการปฏิบัติงานดังกล่าวเท่านั้นจึงจะสามารถสำเร็จหน้าที่ด้วยตนเองในท่ามกลางนาวียกที่ยุ่งยากซับซ้อนต่างๆท่านหลี่เยี่ยนหงไห่ฮู้เติมว่าการที่ตัวซวยอัศริยะได้รับความนิยมสมสอบอย่างกว้างขวางเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาของ AI ได้หันจากระยะแบบจำลองไปสู่ระยะประยุกต์ใช้ทั้งแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันของ AI ได้หันจากการแข่งขันด้านสติปัญญาไปสู่ด้านการปฏิบัติ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แมนรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดของคำว่าตัวซวยอัศริญะหรือ AI Agentต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับตัวซวยอัศริญะจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้แก่คะแนนการต่างๆได้คือแนวใดโดยบินอ้อมทิศทางต่างๆเช่นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตการสุขยุ่งการบริโภคสวัสดิการของประชาชนและการคุ้มครองสังคมความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้เสนอกรณีการใช้งานทั่วไปของตัวซวยอัศริญะทั้งหมด19กรณีซึ่งในนั้นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ถูกจัดเป็นอันดับที่1พร้อมทั้งได้เน้นหนักในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำพานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนองสิ่งคำประกันด้านนโยบายที่จะแจ้งให้แก่การพัฒนาตัวซวยอัศริญะด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์วันที่26กรกฎาคมปี2025มหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้และบริษัทเทคโนโลยี DP ของจีนได้เปิดตัวตัวซวยอัศริญะด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ใช้งานทั่วไปที่มีชื่อว่าไซมาสเตอร์เมื่อผู้ใช้ตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ออกมาไซมาสเตอร์สามารถแยกคำถามดังกล่าวออกมาเป็นลายนาทีย่อยกวาดหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและบทนิพนธ์จำนวนหลวงหลายรวมถึงการจัดสรรเอกสารต่างๆเช่นข้อมูลข่าวสารบทนิพนธ์และลิขสิทธิ์ซึ่งสามารถผลิตเป็นบทรายงานการสำรวจค้นคว้าที่หลักเซิงและสามารถปฏิบัติตัวจริงได้อย่างว่องไวบทรายงานการค้นคว้าของขังปัญญาเซียงฮั่นของจีนแสดงให้เห็นว่าตัวซวยอัศริญะได้เสริมเข้าในคงเขตการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ที่สำคัญต่างๆเช่นวัสดุเคมีชีวศาสตร์ข้อมูลหมวดแซนชีวศาสตร์การแพทย์และสุขภาพอย่างหลักเซิงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญต้นต่อสำหรับนวัตกรรมข้ามคงเขตในคงเขตการค่าการประยุกต์ใช้ตัวซวยอัศริญะยิ่งได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของคนโดยผู้สมใช้สามารถออกคำสั่งแบบส่วนบุคคลได้เช่นสั่งกาแฟ1จอกไฮเดโปใส่น้ำก้อนสั่งข้าวบุ้น2ถ้วยถ้วยหนึ่งใส่หมากเพชรและโปใส่ถั่วงอกจองปีเฮือปินและหงแฮมยูนิคอร์นหลวงมอสโกไฮเดสำหรับความต้องการส่วนบุคคลเหล่านี้ตัวซวยอัศริญะล้วนแต่สามารถเข้าใจจุดประสงค์สถานที่และความหมักของผู้สมใส่แบบอัตโนมัติและเหตุสำเร็จตามคำสั่งได้วันที่11พฤษภาของปีนี้เชียนเวินซึ่งเป็น AI ของกลุ่มบริษัทอาลีบาบาและเว็บไซต์เท้าเปล่าที่เป็นเวทีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มบริษัทดังกล่าวได้ทะลุลงซองทางการหัวมืออย่างหอบด้านซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าวิธีการฆ่าอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่พิเศษของลูกได้เสริมยงเข้ากับตัวซวยอัศริญะอย่างหลักเซิงอิงตามข้อมูลจากเท้าเป่าฉันโก้ที่เป็นวิธีการฆ่าขายย่อยด่วนที่ขึ้นกับบริษัทอาลีบาบาให้ฮู้ว่านำมาฮอดปัจจุบันการหัวมือดังกล่าวมีขอบเขตการนำใส่ปกคลุม300กว่านครและ 3,000 กว่าเมืองในทั่วประเทศจีนซึ่งกวมเอาคะแนนการต่างๆเช่นการจัดส่งอาหารหั่นสะดวกซื้อพักและหมักไม้สดดอกไม้และพืชยาและสุขภาพโทรศัพท์มือถือผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและอื่นๆผู้หับผิดชอบจากเท้าเป่าฉันเก่าไฮฮูวา AI พร้อมปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคสินค้าย่อยแบบด่วนขึ้นใหม่ตัวซวยอัศริญะปวกการขายย่อยทันใจเหตุให้การขายย่อยที่จะทรงโดยด่วนหันเปลี่ยนรูปแบบจากการซอกสินค้าจากฐานวางขายไปสู่การนำเสนอสินค้าผ่านรูปแบบสนทนากับ AI สิ่งที่น่าสนใจกว่านี้คือเมื่อ AI ช่วยผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าบางเทื่อ AI ยังแนะนำให้ผู้บริโภคย้ายซื้อสินค้านั้นเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าหลายเกินไปหรือซื้อผิดอัน AI จะเข้ามาแทรกแซงอย่างทันการการออกแบบที่อัศริญะแบบนี้ได้แสดงเห็นถึงวิวัฒนาการของตัวซวยอัศริญะจากการปฏิบัติแบบตายตัวไปสู่การวิเคราะห์อย่างเป็นเจ้าการนอกนี้ตัวซวยอัศริญะยังได้หับการประยุกต์ใช้ในหลายแขนงการเซนการเงินและการศึกษาเป็นต้น
ก่อนหน้านี้เมื่อนักค้นคว้าการบริการลักทรัพย์ค้นคว้าเกี่ยวกับคะแนนการดังกล่าวจำเป็นต้องทุ่มเทเวลาเข้าในการซอกหาข้อมูลอยู่ในโปรแกรมงานการค้นคว้าโปรแกรมงานการเงินและข่าวสารจำนวนหลวงหลายโดยต้องใช้เวลา2-3วันกว่าจะสามารถได้หางโปรแกรมงานฉบับหนึ่งปัจจุบันเพียงแต่มอบหัวข้อการค้นคว้าให้คิมี่ที่เป็นตัวสวยอัศจรรย์ของจีนมันก็สามารถซอกหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ต่างๆอ่านโปรแกรมงานการเงินอย่างละเอียดทีละหน้าทีละหน้าสรุปเนื้อในสำคัญและประกอบเป็นหางบทวิเคราะห์แบบคงประกอบได้อย่างบองไว้เหตุให้เวียกทียุ่งยากซับซ้อนที่ต้องใช้เวลา2-3วันในเมื่อก่อนปัจจุบันใช้เวลาเพียง2-3ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถเฮ็ดสำเร็จในขุมเขตการศึกษาฐานข้อมูลปฏิพลเป็นคนยุ่งยากอันดับที่1สำหรับบรรดาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูงเนื่องจากทิศทางการค้นคว้าใดนึงต้องใช้ปฏิพลทั้งฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษอย่างหลวงหลายปัจจุบันเพียงผ่านการสนทนาครั้งเดียวเท่านั้นตัวสวยอัศริญาก็สามารถอ่านปฏิพลทั้งหมดจัดประเภทและสรุปเนื้อในใจความแบบอัตโนมัติรวมถึงการสั่งเป็นคงหางสั่งรวมที่ครบถ้วนรวมทั้งการทบทวนขึ้นประวัติความเป็นมาของการค้นคว้าขอขัดแย้งกันที่เป็นจุดสูงและทิศทางพัฒนาในอนาคตอิงตามการตอบหับจากศาสตราจารย์ที่สอนระดับปริญญาเอกที่มีการความมือกับคิมี่แสดงให้เห็นว่าในเมื่อก่อนนักศึกษาปริญญาเอกต้องใช้เวลา 2-3 อาทิตย์จึงสำเร็จขั้นตอนการทบทวนบทนิพนธ์ปัจจุบันใช้เวลาเพียง1-2วันเท่านั้นก็สามารถสำเร็จการเขียนบทนิพนธ์ในเบื้องต้นได้ทั้งมีเนื้อในครอบด้านและเป็นระบบหลายกว่าเก่าซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพหลายที่สุดอิงตามปึ้งปุ๊กข่าวว่าด้วยท่าเอียงและพฤติกรรมตัวจริง2026เกี่ยวกับตัวสวยอัศริญะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การวางนโยบายอุตสาหกรรมที่เหียบเพียงโดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสมาคมอุตสาหกรรมการสื่อสารจีนแสดงให้เห็นว่าตัวสวยอัศริญะพร้อมพัฒนาอย่างวองไวและมีจุดสูงเห็นให้อุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้นแมนอุตสาหกรรมการผลิตการเงินและการบริหารกลายเป็นสนามหบลักซึ่งอัตราการนำใช้ตัวสวยอัศริญะในอุตสาหกรรมเหล่านี้ความเอาหลายกว่า50ส่วนร้อย

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกับน้องหักฟังยูนี่แมนรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังตัวซวยอัศริยะบ่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปโคบกพองต่างๆของตัวซวยอัศริยะเซนการผลิตเนื้อในเกินความจริงผลของการวางนโยบายหรือการวางแผนบ่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และการจัดตั้งปฏิบัติบ่เต็มทียังเสิบโตเป็นคนยุ่งยากที่อุตสาหกรรมต่างๆประเสริฐหน่าอยู่ดังนั้นหน่วยงานค้นคว้าพัฒนาได้เริ่มปั้นแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างแม่นยำในกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บริษัท DP Technology ได้หันการวิเคราะห์และต้องโซการไต่ตองพิจารณาในบทนิพนธ์ให้กลายเป็นคงหางความผู้ที่สามารถซอกหาและกวดสอบได้ดำเนินการตรวจสอบด้านความหนาเสื้อถือต่อขบวนการไต่ตองพิจารณาดำเนินการคิดหลายๆรอบต่อขอสรุปที่เป็นข้อกุญแจสำคัญและนำใส่ผลที่คิดหลายออกมาเพื่อตรวจสอบยืนยันผลที่ได้หับในกรณีใช้งานทั่วไปเชียนเวิร์นได้นำเสนอการบริการด้านการซอกหาแหล่งอ้างอิงเวลาผู้สมใส่ถามเถิงข้อมูลข่าวสารสถานะและทิศทางนโยบายอยู่บนซ่อนท้ายของคำถามจะปรากฏเห็นปุ่มซอกหาแรงอ้างอิงเซิงภายหลังกดปุ่มดังกล่าวแล้วตัวซวยอัศริยะจะตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อกุญแจสำคัญสำหรับเนื้อในที่มีแหล่งที่มาที่มีอิทธิพลและน่าเชื่อถือจะหมายไว้เป็นสีเขียวหมายความว่าเป็นเนื้อในที่สามารถเชื่อถือได้ขณะที่เนื้อในที่มีแรงที่มาบ่แน่นอนหรือบ่ได้ผ่านการหับห้องจากสื่อมวลชนสำคัญนั้นจะถูกหมายไว้เป็นสีแดงหมายความว่าต้องผ่านการกวดกาและยืนยันวางโมโมมานี่สถาบันค้นคว้าความปลอดภัย AI ของบริษัท360ที่เป็นบริษัทให้การบริการด้านดิจิตอลที่มีชื่อเสียงของจีนได้เปิดเผยบทรายงานโดยซีให้เห็นว่าเคียงคู่กับตัวซวยอัศริยะแรงเข้าสู่ธุรกิจสำคัญต้นต่อของวิสาหกิจเหตุให้ปัญหาสำคัญต้นต่อของความปลอดภัย AI จากมีความเสี่ยงในการสั่งเนื้อในไปสู่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติยังแต่ก็ดามบริษัท360ได้เสนอทิศทางแก้ไข2วิธีคือ 1. นำใส่ AI เพิ่มขีดความสามารถให้แก่การป้องกันความปลอดภัยแบบเก่าและ 2. ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความปนแน่นอนภายใต้ความผูกพันยังมีความปลอดภัยหมายความว่าตัวซวยอัศริยะสามารถปฏิบัติงานได้แต่บ่สามารถล้ำเส้นหรือก้าวกายได้เมื่อ AI เฮียนฮู้การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงพวกเขาบ่เพียงแต่ต้องแสวงหาประสิทธิภาพเท่านั้นยังต้องเฝ้ารักษาขอบเขตการนำใช้ของ AI ให้ดีอีกด้วยเนื่องจากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแมนเทคโนโลยีที่สามารถช่วยพวกเขาปฏิบัติงานแต่บ่แมนตัดสินเกินขอบเขตแทนพวกเขาซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นทิศทางสำคัญในวิวัฒนาการขั้นต่อไปของตัวซวยอัศริยะ

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: เพื่อนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: หอฟ้าเทียนฐานแม่นหอที่กว้างใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันแต่ก่อนแม่นบอนที่ฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงและชิงบวงสรวงฟ้าและอธิษฐานให้มีผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์มันตั้งอยู่เบื้องตะเวนออกของถนนหยงติ้งเหมินในเขตใต้ปักกิ่งกำแพงของหอฟ้าเทียนฐานมีสองชั้นกำแพงเหนือแม่นรูปม้วนกำแพงใต้แม่นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งหมายความว่าฝ้าเป็นรูปม้วนดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสิ่งก่อสร้างต้นต่อในหอฝ้าเทียนฐานมีแทนม้วนหลังคากงมงกุฎกษัตริย์หออธิษฐานกำแพงสะท้อนเสียงและหินสามเสียงเป็นต้นหออธิษฐานมีสองภาคส่วนคือตอนลุ่งเม่นแทนรูปม้วนที่ก่อด้วยหินขาวตอนทั้งเม่นหอที่เคลือบด้วยคำและหุ้มด้วยดินจีกระเบื้องหอม้วนหมายความว่าฝ้าเป็นรูปม้วนดินคอสี่คำหมายถึงฝ้าจำนวนเสาในหอก็แมนออกแบบตามดาราศาสตร์หลังคากงมงกุฎกษัตริย์เม่นบอนที่สะสมป้ายอธิษฐานฝ้าก็มีหลังคาที่เคลือบด้วยคำและปกคลุมด้วยดินคอสีฟ้ากำแพงหุบมนของหลังคากงกษัตริย์เอื้อนว่ากำแพงสะท้อนเสียงเพราะว่ากำแพงนี้ด้านในค่าเพียงที่สุดสามารถสะท้อนเสียงยามชัดเจนแทนมนยังมีสื่อว่าแทนอธิษฐานฮอดมือตรงจื้อคือฤดูหนาวมาฮอดทุกปีฮ่องเต้ต้องได้มาอธิษฐานฝ้าอยู่ทั้งแทนนี้จำนวนคันใดของแทนนี้เม่นเก้าท่านหรือเป็นจำนวนเป็นเท่าเป็นเท่าของเก้าหมายถึงฝ้าเก้าสั้นในเทพนิยายของจีนหอฝ้าเทียนฐานเม่นบอนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสมัยบูฮานของจีนเม่นบอนที่ฮ่องเต้ทำความเข้าใจกับฝ้าปัจจุบันหอฝ้าเทียนฐานเม่นบอนที่อนุรักษ์วัตถุบูฮานสำคัญของชาติเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของปักกิ่ง

จางจงจิงหมอวิเศษและขวาถัวผู้ปฏิสร้างวิธีผ่าตัดในรัศวงฮั่นมีหมอที่มีชื่อเสียง2คนผู้หนึ่งแมนจางจงจิงที่ได้นามยศว่าเป็นหมอวิเศษอีกผู้หนึ่งแมนขวาถัวที่ค้นคิดปฏิสร้างวิธีผ่าตัดจางจงจิงเป็นคนนายางแขวงเฮือนานในท้ายรัศวงฮั่นตะเวนออกเวลานั้นมีพยาธิแพร่ระบาดคนในครอบครัวของพันก็ได้เสียชีวิตย้อนไข้ทรพิษ2ส่วน3ภายในเวลาบ่ฮอด10ปีพันก็พยายามค้นคว้าวิธีปิ่นปัวแบบบูฮานเก็บกรรมตำรายาลึกลับของประชาชนอย่างกว้างขวางแล้วเขียนเป็นปื้มทฤษฎีว่าด้วยพยาธิไข้ทรพิษและอื่นๆ16ตอนในปื้มของพันบ่เพียงแต่มีตำรายาสำหรับกินอย่างหลวงหลายเท่านั้นยังได้แนะนำทฤษฎีเกี่ยวกับแพทยศาสตร์จีนซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานในแก่วิทยาศาสตร์ปิ่นปัวด้วยยาพื้นเมืองจีนขวาถัวเป็นคนปัวโจแขวงอันฮุยในตอนท้ายรัศวงฮั่นตะเวนออกเพิ่นก็สำนานในการปิ่นปัวภายในภายนอกแม่หญิงและเด็กน้อยเทคนิคปิ่นปัวภายนอกของขวาถัวเก่งหลายเพิ่นได้เฮ็ดยาหมื่นสนิทหนึ่งที่ชื่อว่าหมาไฟซานเพิ่นเคยให้คนเจ็บที่เจ็บใส่ติงกินยาหมื่นสนิทนี้กับเราล้อถ้าคนเจ็บหมื่นแล้วเพิ่นก็พาตัดให้ในที่สุดเพิ่นก็ท้ายาที่สามารถขาเสื้อใส่ปากบาดแผลหลังจากนั้นเดือนหนึ่งคนเจ็บก็ฟื้นฟูปกติขวาทัวแมนหมอผู้ทำอีทในโลกที่นำใส่เทคนิคยาหมื่นกับคนนอกนี้ขวาทัวยังสำนานเทคนิคฟังเข็มคนนางในคราวนั้นเซนวาโจซูเป็นพยาธิเจ็บหัวเจ็บเส้นประสาทก็เสิร์ฟขวาทัวไปปัวไข่ขว้าถั่วก็ใส่วิธีฟังเข็มให้ได้อาการเสาดีขว้าถั่วเอาใจใส่น้ำการปีนปัวและก็ยิงเอาใจใส่

เป็นน้ำการป้องกันพยาธิโดยเขียนแบบกิริยาท่าทางของสัตว์หาสนิทคือเสือกวางหมีทนีและนกเพื่อในประเทศสางท้าออกกำลังกายที่เสือว่าอู่ชินซี่ฮัดกายหาสัตว์

หนึ่งของกับก่อนบูฮันจีนซื้อยังมีหลายซื้อย้อนว่าสามารถประกอบทำนองและห้องได้ฉะนั้นก็อื่นว่าเพลงซื้อย้อนว่าแต่ละประโยคของมันสั้นยาวบ่คือกันจึงได้ซื้อว่าประโยคสั้นยาวซื้อเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าซื้อมีการพัวพันอย่างใกล้ชิดกับดนตรีและมีความแตกต่างกันกับกับก่อนบูฮันจีนในด้านรูปการซื้อมีหลายซื้อจังบะอื่นบะสำนวนโบฮันเซนดวงจันทร์เทิงแม่น้ำตะเวนตกทัวแม่น้ำแดงและเพลงเมือนความฝันเป็นต้นซื้อในฐานะที่เป็นกับก่อนประเภทใหม่ได้พัฒนาฮอดและยาเจริญที่สุดในราชวงศ์ซ่งกับก่อนซื้อของราชวงศ์ซ่งก็คือการกับกวีราชวงศ์ถังมีฐานะบทบาทสูงหลายในประวัติศาสตร์วรรณคดีจีนในขบวนการพัฒนากับก่อนซื้อของราชวงศ์ซ่งได้เกิดมีนักแต่งที่ดีเด่นหลายคนเป็นต้นแมนซู่ซื่อหลี่ชิงเจ้าซินฉี่จีลู่โยและอื่นๆกาบก่อนซื้อของซู่ซื่อมีจุดพิเศษที่มีความจูบเจ้าเฮาหันจิตใจกว้างขวางใส่คำซับสดใสและเรียบง่ายกาบก่อนซื้อของเพิ่นมีเนื้อในกว้างขวางที่สุดบางบทสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ที่หักชาติบางบทวาดภาพโซนบทบางบทบรรยายความทุกข์ทรมานใจย้อนการจากกันหลี่ชิงเจ้าแมนนักแต่งกับก่อนซื้อเพศหญิงที่ดีเด่นของราชวงศ์ซ่งผลงานของนางสดสดงดงามเต็มไปด้วยอารมณ์จิตที่แท้จริงบางบทสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจและการแสวงหาความหักของนางบางบทพรรณนาผลสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่มีต่อคนบางบทส่งแสงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานย้อนประเทศแตกแยกตัวอย่างว่าจังหูบ่จังหูบ่ควันแมนใบไม้สีเขียวตุ้ยไหลดอกไม้สีแดงจอยหน่อยอารมณ์นี้บ่มีหยังลบล้างได้หาก็ลงมาจากคิ้วก็คืนสู่หัวใจโลดและประโยคทีมวนอ่อนซ้อนอื่นๆของนางล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เหนือผู้อื่นชินฉี่จีแมนนักแต่งที่มีผลงานกับก่อนซื้อหลายกว่ามูในราชวงศ์ซ่งผลงานของเพิ่นส่วนหลายเต็มไปด้วยความองอาจกล้าหาญของบิลสนตัวอย่างคือเมาเหล่าแล้วใต้ไฟเบิ่งดาบในฝันได้กลับคืนค่ายทหารผู้เขียวแมนปิดบังบ่ได้แม่น้ำต้องไหลไปสู่ทิศตะเวนออกและประโยคอื่นๆที่สืบต่อกันมาเป็นพันปีว่าเพียงแต่พรรณนาชีวิตทหารทีสง่าผ่าเผยเท่านั้นและยังได้ระบายน้ำใจหักชาติและความตัดสินใจของเพิ่นที่ยึดมั่นต่อต้านการหุกหานของเผ่าจีนผลงานกาบก่อนซื้อของชินฉี่จีได้เปิดกว้างแนวคิดและแบบแผนศิลปะของกาบก่อนซื้อราชวงศ์ซ่งอย่างหลวงหลายจนมาฮอดซูเมนี่กาบก่อนซื้อของราชวงศ์ซ่งยังได้หับความนิยมสมซอบจากประชาชนจีนอยู่ปื้มกาบก่อนซื้อราชวงศ์ซ่ง300บทแม้นปื้มที่หลายครอบครัวต้องมีหลายบทที่มีชื่อเสียงนั้นยังได้ถูกประกอบทำนองขึ้นใหม่และห้องอย่างกว้างขวาง

浮萍青海的美，浮萍青海的美，当有拍打为独向带空间，มีเนื้อที่ประมาณ2ล้าน3แสนกิโลตารางเมตรเฉลี่ยแล้วสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,000 เมตรขึ้นไปถือเอิ้นว่าเป็นหลังคาลูกแม่นภูเพียงใหญ่ที่สุดของจีนภูเพียงชิงไห่ทิเบตแม่นภูเพียงแบบภูดอยที่เป็นตัวแบบจากเหนือฮอดใต้มีสายภูฉีเหลียนสายภูคนหลนสายภูถางกูลาสายภูกันดิสและสายภูหิมาลัยจอมภูโจโมลังมาที่เป็นจอมภูสูงที่สุดในโลกก็แม้นจอมภูลักของสายภูหิมาลัยภูเพียงชิงไห่ทิเบตอุณหภูมิต่ำภูหิมะเจือละเนื้อกันก็ตัวเป็นล้านน้ำก้ามในภูสูงที่มีเนื้อที่กว้างถูกเอิ้นว่าเป็นอ่างขังน้ำแข็งน้ำละลายจากล้านน้ำก้ามนั้นบ่เพียงแต่แม่นแรงของแม่น้ำใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายสายของอาซีเท่านั้นยังแม่นแรงน้ำที่ระบายเข้าสู่เนื้อที่ปลูกฝังของเขตแห้งแล้งอยู่เขตไหนของจีนภูเพียงชิงไห่ทิเบตแม่นนิคมเลี้ยงสัตว์ธรรมชาติที่สำคัญของจีนหญ้าในภูเพียงบ่สูงปานใดแต่ย้อนว่ามีแสงแดดอย่างเพียงพอสังเคราะห์แสงได้ดีฉะนั้นจึงมีธาตุบำรุงสูงที่สุดในฤดูฮ้อนและฤดูใบไม้ล้นทุกปีอยู่ทั้งทงหญ้าเต็มไปด้วยงัวและแกะคือมีงัวพันธุ์ทิเบตแกะทิเบตแบะทิเบตเปียนเหนียวซึ่งเป็นงัวชนิดหนึ่งนอกนั้นยังมีกวางน้อยมงกลยืองงัว

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระ

Chàng Thái Công tức biết phu nhóm kinh biết. Chàng Thái Công, nam sa quần mang chàng, sư sang, ịch sư nâng mang dự giá. Nhân mi sư và Thái Công vọng. Tạm lâu lưu cảnh và, phân khơi tức biết yêu khẽ mấy nam bây sưởi. Nhọn dạc hình cho sư vịt vấn không khoen châu khi nhang phàn bỏ năn. Đuông biết không phân bên đuông biết sư sư khi bò mi nhựa, lê ham chạc nả nam sùng lại.พันทางตึกเบ็ดทางเบาบะมากินเบ็ดไวไวเดอร์ตัวใดย้อมก็มากินเบ็ดไวไวเดอร์มีมือหนึ่งเจ้าซีวิตเวินได้เห็นพันก็ดีใจหลายแล้วเสริญพันไปซวยตนเองพวกของประเทศแต่นั่นมาคนทั้งหลายก็เอาทรัพย์ที่บะแจงไพ่กงตึกเบ็ดผู้ย้อมกินเบ็ดมาเปรียบเหมือนการเฮ็ดเวียกใดหนึ่งที่ยิ่งดีเฮ็ด

ปื้มดวงดาวของกั้นและฉือในสมัยบูฮันโดนนั้นมาแล้วชาวจีนก็สังเกตเบิ่งปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ในสมัยชุนเชียวและจ่านกัวดาราศาสตร์ได้รับผลสำเร็จที่สูงสมควรในเวลาสังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์ของแคว้นดูได้เห็นสุริยคราช37เทือในนั้นมี33เทือถูกพิสูจน์เห็นว่าเสือได้ดาวหางฮันเล่ที่พวกเขาเอิ้นในปัจจุบันได้ถูกบันทึกในปื้มประวัติศาสตร์ชุนเชียวของแคว้นลูในปี613ก่อนคศนี่แม่นการบันทึกก่อนมูในโลกเกี่ยวกับดาวหางฮันเล่ในสมัยจ่านกัวยังปรากฏมีปื้มดาราศาสตร์โดยเฉพาะตัวอย่างคือเบิ้งดาวโดยโหราศาสตร์ที่เขียนโดยนักดาราศาสตร์ก้านเต๋อของแคว้นชีและดาราศาสตร์ที่เขียนโดยชิเชินคนแคว้นเว่ยคนรุ่นหลังเอาปื้มสองหัวนี้โฮมเป็นหัวเดียวกันเอิ้นว่าปื้มดวงดาวของก้านและชื้อนี่แม่นปื้มดาราศาสตร์ที่เกิดก่อนโมที่เก็บรักษาในปัจจุบันของจีนก็คือของโลกปื้มดวงดาวของก้านและชื้อได้บันทึกสภาพหมุนของหาดาวเคราะห์คือดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวอังคารและดาวเสาร์พร้อมด้วยกฎเกณฑ์ปรากฏตัวและหายไปของดาวเหล่านี้ในปื้มยังได้วัดแทกที่ตั้งของดาวประจำทิศ121ดวงและบันทึกชื่อของดาวประจำทิศ800ดวงก้านเต๋อยังใส่ตาของเพิ่นซอกพบดาวบริวารของดาวพฤหัสชื่อเชิญสอกพบว่าสุริยคราชหรือกบกินตะเว้นและจันทคราชหรือกบกินเดือนแม้นเกิดขึ้นย้อนดวงดาวปิดบังกันเพื่อระลึกชื่อเชิญผู้หุบวงมนหน่วยหนึ่งในดวงจันทร์ก็ได้เอาชื่อของพันม้าตั้งเป็นชื่อในเวลาวัดแทกที่ตั้งและสภาพโคจรของดวงดาวต่างๆนักดาราศาสตร์รุ่นหลังหลายคนล้วนแต่ต้องนำใส่ตัวเลขในปื้มดวงดาวของก้านและฉือฉะนั้นปื้มหัวนี้จึงมีบทบาทสำคัญหลายในประวัติดาราศาสตร์ของจีนก็คือของโลก

开封，那款开封当由ภาคตะวันออกของแขวงเหอหนานแม่นใจกลางด้านอุตสาหกรรมการค้าวัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญมีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมเคมีเครื่องจักรและแผ่นแผ่ในสมัยบุหารไคเฟิงมีชื่อว่าเปี้ยนเหลียงแม่นหนึ่งใน7ราชสถานีบุหารของจีนตามการค้นคว้าในหลายยะต้นของสมัยหินไม้ยกเขตไคเฟิงก็มีคนเคลื่อนไหวไปมาอยู่หันแล้วราชวงศ์เหลียงหลังจินหลังฮั่นหลังและโจหลังล้วนแต่เคยตั้งราชสถานีอยู่ไคเฟิงในปี960ราชวงศ์ซ่งเหนือสั่งตั้งขึ้นก็ตั้งราชสถานีอยู่ไคเฟิงเอื้อนว่าราชสถานีตะวินออกในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมืองไคเฟิงมีประชากร1ล้าน5แสนคนบ่เพียงแต่แม่นใจกลางทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของจีนเท่านั้นยังแม่นเมืองใหญ่สากลที่เป็นทางสัญจรไปสู่โลกในประวัติศาสตร์ที่เหนียวนานเมืองไคเฟิงมีชื่อเสียงย้อนมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีผู้คนที่เก่งกล้าสามารถการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่พัฒนานั้นได้มีผลสะท้อนอันใหญ่หลวงต่อภาคกลางก็คือทั่วประเทศจีนไคเฟิงมีประวัติศาสตร์เหนียวนานมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายเช่นไฉยุงไฉวันจีและชุยฮ่าวเป็นต้นประวัติศาสตร์ที่เหนียวนานหุ่งเหืองก็ได้เฮ็ดให้ไคเฟิงมีแหล่งท่องเที่ยวหลวงหลายภายมากสถาปัตยกรรมลอกแบบบูฮานอยู่แห่งนี้มีหลายรูปหลายแบบยังมีปูชนียสถานต่างๆเช่นวัดตาเสียงกัววัดเปาปุนจินวัดงักฮุยที่ตาแสงจูเซียนและอื่นๆวัดเปาปุนจินเพื่อระลึกถึงเปาปุนจินขุนนางที่บริสุทธิ์ยุติธรรมฝ่ายปกครองของนครไคเฟิงในสร้างวัดเปาปุนจินที่มีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ตาเมตรอยู่แคมป์หนองเปาปุนจินทั่ววัดเป็นลักษณะเรียบง่ายเคร่งขรึมและสง่าผ่าเผยวัดตาเสี่ยงกัวคือวัดเสนาบดีวัดตาเสี่ยงกัวแม่นวัดศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงของจีนตั้งอยู่ใจกลางของนครไคเฟิงในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือวัดนี้แม่นวัดที่ใหญ่ที่สุดในราชสถานีและเป็นใจกลางจัดกิจกรรมศาสนาพุทธของทั่วประเทศ

การลุกฮึกเคลื่อนสู้อยู่นานช้างไซสนะคงสงครามปราบปรามคนเซิร์กภาคเหนือในโจมตีการปกครองของคนเซิร์กซักดินาและลัทธิจักรพรรดิยูจีนแต่ว่าเคียงคู่กับการขยายตัวของสถานการณ์ท่าแท้ของฝ่ายขวาพรรคก๊กมินตั๋งที่ถือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นศัตรูและอยากทำลายการร่วมมือระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นนับมือนับเผยออกมาวันที่12เมษายนปี1927ยูเสียงให้ท่านจังไคเซ็กในก่อกันรัฐประหารแบบปฏิกาลสังหารชาวพรรคคอมมิวนิสต์และประชาชนผู้ปฏิบัติ300กว่าคนนอกนั้นยังมี500กว่าคนถูกจับตัวและหลายพันคนหายสาบสูญหลังจากนั้นยูแขวงกวางตุ้งเจียงซูเจื้อเจียงและฮูหนานเป็นต้นก็ได้เกิดคดีสังหารชาวพรรคคอมมิวนิสต์หลังจากท่านจังไคเซ็กทรยศต่อการปฏิบัติแล้วในจับตัวและสังหารชาวพรรคคอมมิวนิสต์อย่างดวงหลายทอดเวลานี้การห่วงมือระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่หนึ่งแตกสลายอย่างแท้จริงยูจีนเกิดมีสภาพที่ก่อการไห้สีขาวโดยประเสริญกับสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนในตำเนื่องการต่อสู้อย่างกล้าหาญและมั่นเหนียวทนทานวันที่1สิงหาปี1927ท่านโจเอินไหลท่านเฮ่อหลงท่านเย่ถิงท่านจูเต๋อและท่านเหลียวโป๋เฉิงเป็นต้นได้นำพาก่อการลุกฮือขึ้นสู่อยู่เมืองนานชางเมื่อได้ต่อสู้กันเป็นเวลา4ชั่วโมงปลายกองทหารลุกฮือขึ้นสู่เอาชนะกองทหารของพรรคก๊กมินตั๋งและยึดครองเมืองนานชางการลุกฮือขึ้นสู่อยู่เมืองนานชางพาให้รัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งย่านกลัวท่านจังไคเซ็กส่งกองทหารมาโจมตีเมืองนานชางกองทหารที่ลุกฮือขึ้นสู่ก็ถอนออกจากเมืองนี้แล้วเคลื่อนทัพไปกวางตุ้งเกียมสั่งตั้งที่มั่นกวางตุ้งเขื่อนใหม่แต่ย้อนศัตรูมาปิดล้อมแผนกันดังกล่าวจึงปลาใสการลุกฮือขึ้นสู่อยู่เมืองนานชางเป็นการยิงปืนนัฐมิตรที่ต่อต้านพวกปฏิการของพรรคก๊กมินตั๋งด้วยอาวุธจากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างตั้งกองทัพของตนเริ่มเตือนไปสู่เส้นทางใหม่ที่นำพาการปฏิบัติและยึดเอาอำนาจใหม่ยังเป็นอิสระ

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
2: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนและ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีใจหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังในรายการมื้อนี้ดาราวันอยากจะเล่าฮุบเงาจีนเรื่องนึงที่หากว่าสายในหงฮุบเงาสว่าซื้อของพวกเขาเรื่องราวของฮุบเงาเรื่องนี้มีแต่งขึ้นตามเรื่องจริงของท่านฝงจงฉงวีรบุรุษระดับหนึ่งของตำรวจป้องกันความสงบทั่วประเทศจีนเมื่อได้ยินมาเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตำรวจหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นฮุบเงาตำรวจอาสัญญากรที่เต็มไปภาพนิ่งปะทะกันมาหอร้านแต่หลังจากหับสงฮุบเงาเรื่องนี้แล้วจึงฮู้ว่ามันแตกต่างกับที่คิดอย่างสิ้นเชิงมันได้เลือกมุมมองที่ต่างกันคือเราเรื่องต่างมุมมองของผู้เปลี่ยนลูกสาวมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเข้าใจผิดความคิดฮอดและความเข้าใจเคลื่อนไม้ระหว่างพ่อและลูกสาวในความทรงจำของลูกสาวแล้วพ่อหมักพินัดเรื่อยๆนักการไหว้เป็นอย่างดีแต่ในที่สุดบ่ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาย่อมพ่อต้องไปจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินตามหน้าที่ของตำรวจเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเธอแล้วเธออีกผู้เป็นลูกสาวเต็มไป